0: ผม
1: เ
0: ฮ้ยอินทรานเดสตีดีโซซิเซอร์เว
2: Six more things.
1: Okay, each day after the first day, which was not bad.